0: casualties inside the bus.
1: สถานะที่เกิดเหตุก็คือมีรับแจ้งว่ามีเหตุวัย40เป็นรถไฟชนกับรถเมย์ที่เกิดเหตุก็คือเหมือนมีเพลิงไหม้ขึ้นมาทำให้มีผู้รับบาดเจ็บและผู้เสียหายจำนวนมากในรถเมย์แล้วก็กระเด็นออกจากตัวรถเมย์ก่อนที่ถึงเกิดเหตุก็คือพวกผมได้ทำการกู้ร่างแล้วก็ดูผู้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว
0: Thai authorities will thoroughly investigate the cause of the train bus collision in Bangkok and assist the injured, Prime Minister Anutin Charnvirakul said at the scene of the accident. Anutin said that the accident was primarily triggered by the failure of relevant personnel to comply with safety regulations. And the top priority at present is to treat the injured, he said, adding that the government will provide compensation to the deceased and the injured in accordance with relevant policies.